0: เนี่ยบ่นกันมาเนาะอย่าโดนไปที่พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อยุกอตุงกวาดาเวทีโอปากิซูเอ้ยอาเซเมรีนาดิโอมุตอนินโอเวเดโรมาเบยอะดิโอบีเอโนเวทูบีติบอมมอนาเบนออฟไฟร์มาร์เก็ตเอดิโอเฮ้เอจูเดมาเมนเฟซูอาอามาเมนเฟซูอานาเมนนาเอเยเบตาโนเบตาโนเนแชมเปียนส์ลีกไนท์เกมส์วอร์Betano. Otasia betano.com.gh. Betano.com.gh. Register. Oh, register. Diawinya. And your Ghana card. And our passports. And our voters' ID card. It means
1: December FM.
0: 18 and above. To undi 18 and above. And you can say Uchabet. Woman na Gaming Commission of Ghana. Amom to me. Betano.com.gh. Betano.com.gh. Who register we are? No, your deposit. We are depositor. Ubinya bonus. Welcome bonus. As high as 2,000 Ghana cedis. Betano ne de ma. Aye free money. Na tabia heba mister etu malaria na se tabia heba mister etu malaria se tabia heba mister etu malaria se wa no fun no fun honam nyina no e wo so o ti ase malaria wa test wa jia tum se e malaria e na tete won ko ade a kopɛ tabia heba mister nanom ami pharmacy shop bia e bia ton e bibidro bia Drugstore bia ubenya tabia heba mister na wato anom yamidijao eye adonko next level premium energy drink ewe pebi nanom enyumbere pebi nanom anopa pebi nanom
1: asempa FM
0: next level premium energy drink made in Germany more fire ameya adom na adom adom yenya echina Yabesan Eddie Diaka, Eddie Apro. Bidin Eddie Alex, Kobina Stone. Yanoa Freme, Kobe Stone. Okumankra, Bakua Maka. Ensroja, Edura, Enyono. Numere Uno. Che, che.
1: I say boom, boom, boom. No, whatever I say. Ekusi say on Asempa FM 94.7. Ekusi say on Asempa FM 94.7. Ekusi say on Asempa FM 94.7. Ekusi say on Asempa FM 94.7.
2: This is the CIMG Radio Program of the Year. Ekusi say. Are you ready? You are listening to the CIMG Radio Program of the Year. Ekusi say on Asempa 94.7 FM.
3: Let's do the radio program of the year 2023. The sponsor of this award is the Ghana Journalists Association, GJA. What radio program
1: Asempa FM.
3: Is it the radio program of the year 2023? Ekosi Sang Asempa FM.
4: Arriba!